0: ใช่ใช่แม่งจริงเหรอมอยป่วยมันมันกูมีโมบิดินเอ็ดดินีเพสพุทธิวันทิม
1: ไตรัวตอร์